0: ข้าวสารประชาชนง่ายครับ
1: ไม่ใช่นะ
0: I'll be assuming I see.
1: Okay, nice to meet you.